มันนี่แหละกองไงใครบ่ยังมีไม่ใช่ยังผู้พันนี่แหละกองไงใครบ่ก็บ่มีมาก็มาผู้มาเมื่อที่สักกะ